จ้างเข้ามาแล้วนี่เออเดี๋ยวก็ได้กับไอ้ตาอินุชัยกันมาคันนี้ก็ได้ใช้กันในนี้ลําบากเดี๋ยวคาแน่เดี๋ยวจ้าง